0: ังผ่านบองโอ้ยมีเดวัง
1: ลับฟังนับฟังนั่งเล่าตัวมักขั้นมันนี่ก็หัตถีมหาบาหุคาร์บิอาจัยเมกลองเพนอาสังสันนลุนบาริมอาร์จิลองอิตังโลดอนมาร์ลีนอนสเตเดียมพอร์ไฟฟ์ลีรามินิทองเคปเลงโปลาซิคาร์บิอาจัยเมกลับปันซีกังตุนอิกโลเป็นอาเล่ปุทารนิกังสัมปอร์ไฟคิทองดับนิพลเกบราพอร์เลลิตุมเชตองทุลนังนิลิตาคิทุลกิโลตุเมทักเมกุรวังทู